0: ตู้ท้ายเอามาเอาไงละผ่าเงี้ยเลยไงบ้ากูซีไงบ้านเอาบ้านละผ่าเงี้ยเด็กก็ท้องวิดาเนอะพันลาชุดเดอทุ่งหน่อจังสิเตียบ้านเนาะสุดพ่อชันในตาเทียนหนูยอมมาด่าคุยโลมุพากรรมนั่นแหละพี่แกพี่อัมซีเรียโปรชูมูนุสตันนันพามกบามุชูโกกาลิลาเซ
1: ดูดอมีนูเลปาอุเลนาโปลนันซาเตนฮิมุนิซินจิไบกันลบุตุยซินเอ็มซีดีเอ็มเชนไลโซโปรแกรมจัดคัดส่งทุ่งถังโปลทันนักกันในดิ้งมาสบีกาซีเดียพาขาช่วยตูอุปการลักที่เทียมบอกเรานักรองอ่ะตัวท่านักสวากีปอลคอมรักดินตูวิสเปรสิเดนลุนสลายสางลิงนุนนักเลี้ยมทูชินรำคุลฮักเป็งชัมบุนซีเดียพาขาช่วยตูการลักที่เทียมบอกเรานักรองอ่ะเอลองนักสวากินตัวท่านักสวากีปอลคอมวิสเปรสิเดนลุนสลายสางลิงนุนนักเลี้ยมทูเทสีไม่นิเลงานี้ซีเดียพาขาอีตู้ GS ตัวในเราไล่สไลด์จะจงเลียนทอนอันเอโลกีสไลด์จะจงเลียนินไม่ทัดทอนอากาศถัดเมซี่เสียงร้องอ่ะจุดินอจังตีจูเฟียงเต้นกันไทยเรานานขัดลำขัดลำมีก้าวนักจู่สิเหล่าดินปอลกอมส่งนายวายไทยตู้อินอันซิมให้ตีต้องกำเอโลกนักเชียมใช้มันมีจู่อายุอยู่ดึงอสีดิน CNF สปอกปาร์เซนสไลด์ถัดนี้อินอันซิมนุนนักเลียมตู้สไลด์สังลิงจู่ Civil Engineer ลองตาอสีรัลช่างอีอุกนักหลังนู้หาคาอีมีปีดูพอร์นักอีรักเข้าหาตู้ขัลสีจนหัวสีเดียบหาคารักดินทอกอีสินเตลตู้ขัลสีดันมหามูเล่ Vice President ตวนวาวจู่ท้องนี่เล่กรมกุลลวนงาเตียงรักตัวนิน Front Line ดาวนักตั้มปีอาคัลมาเรารีเตลตัวซีจุดทุ่งท้อนเปปาโรอินซีเดพาคาลามินจะสวามีเซียงมันเอาอมสีเราซีอปัตนีนากาเซียนเอาเซียนเดพอินเทรนนิ่งเทมีรัลกาปอลจูดรอนเชมไชปีสไนเปอร์เลจเร็กปอลอันเกนทูชินเนชั่นแนลออร์แกไนเซชั่นชินเนชั่นแนลดิฟเอนฟอร์สเซียนเอาเซียนเดพอินรัลดาวนาเกตูลมีเชมไชปีดรอนสไนเปอร์เลจเร็กปอลกันเกนอาซีตินจ่าอันสวาซีเซียนเอาเซียนเรียบีชั่มถกร้าเรียลจิรนานัมเบอร์ปันนิรินไพทองนี่แหละกลุ่มกุลวันรกเทรนนิ่งเทนักจูไม่นิเลงานี้เทรนนิ่งกลองหุ่นปะคาตาอันตัวไทยทูทอนเปปารินจ่าอันสวานากาตู้เวกินอันตาลังมีซีจุยเทรนนิ่งเทนากาเซียนเอาเซียนเรียบีดิฟเอนเซกรัตทรีดีเอสเลฟวิสชีฟออฟสตาฟวิซีเอสินอันเตลปีไทยท่าจังเปียกนักอันในนัมเบอร์ปันนิเทรนนิ่งเทรัลกาปอลจูชินรำชินมีปีปอลช่างซีเอ็นดีเอฟบริเกตวานิซินนัดวันนี้รัลดาวดิ้งอันซีตินอันตาลังจุยร่วงอ่ะรัลดาวนักกีตูลมีเชียมไชปีดรอนสไนเปอร์ไม่ทะเลจักรพอลขลอันเกนจีเซียนเอาเซียนเรียบจูชินบราเดอร์ฮุสสุงเตลมุนรำกิลหิมตูรัลกาปอันซีท้องนี่เล่กุมกุลลวนงาเอปริลาจันปีปอลก้มดังปอลทอนฟลามคอปปี้อันละไทยเก่านานรัลช่างอินฟลามคอปปี้เตลินชินรำสักลำมุนปอลงาสาลดิ้งอินท้องนี่เล่กุมกุลลวนช่างอินฟลามคอปปี้เตลินชินรำสักลำมุนปอลงาสาลดิ้งอินท้องนี่เล่กุมกุลลวนงาออกตุเบอร์คลายสินทอกินวันสำทนนัส

0: တပ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်เจซูมายติมาเ
1: รรนอรวงะท่องหนีเลกุมกุลหลวนรกเอเปรทเจมละมาราชางินฟลามคอปีอันละไทซาลซีโดนักคลรกลวนะราชางลัมมีจะทุมินสงาไลอันทีอีเชียมไชตินกิมจะหนีลวนจูชินรัลกับจังกปอลินอันติงะโดนักะชินบราเธอร์ฮุดเลชินแลนด์คอนซิลินมีปีรัลกับนุนักลันตูคัลอันอุมทูไทซีคอมเพล็กคอปีราชางินวานซามินบอมันคลักทูชินรัมกุลคอมเพล็กคอปีอีปุ่นปัญญาราชางินวันจำินบ่มอันคลักตินตัวสูงทุทังโปเลวันจำลำรารินประตูโปลินอันซิมวันจำมีบ่มคลักนักจูไม่ทานิเลยรุกจานลำนาจีปังอาเลมินิเลงอาดาราอุลิตสคานิสินอาจำสวกมีเจ็ดไฟจาริกามีซีราชางิบ่มคลักมีจู BCM เบียกอินเกียงอาจับวากิปะขัดจูคุยตาตีอันไทยเลววันจำกับนักรองอามีปีเลียนตัวเลอินเซียนมีดินหุ่นอันไทยสีเหลาตินอันตาลังกัมเพล็ตเป็นจูราชางินวันจำทอนอเปเป็นอันกับนักฮีไม่นิเลยเนียคัลเจ็ดไฟจราทอนวอยนีอันกับเจ้าวัยชั่ววันจำคัลมังอินป้อมทอนวอยรุกอันคลักมีคัลเอาอุมาซีหากาข้อสงหลุนนักเกตราชางโปลกับอันตรงอีราลวอยปะขัดเตลินมีเลงอาอันชีทูเชื่อรำกุลฟลามคอปีสินหากาลำปันตูราชางโปลจูชุนจุงข้อเกียงกาอันตรงอีราลบอยประคัดเตลินมีไหลขัดอันทีทูเทซีไม่ทานไหลงานเนียชุนจุงขวาเลหากาจินการละเกียดแข่งตูราช่างปอลจุชินเลนของสิเละ CNA จังก็ปินสนายปาร์ทอนอันรักกาปะซีจุยกองนากาจะยินมูดินหุ่นประคัดเตลินมีไหลขัดอันทีตีอันหูทู CNA สปอกปาร์เซนินอซิมจุเวกเท่าถอยไม่นิไหลลีอาคัลหากาไอสินจุมีสิจังว่าหวกตูราช่างปอลจุเฉาลันสงเกียงอ่ะชินรัลกับปอลินโบอินอันรักกาปะซีดองนักสงอ่ะราช่างละมินมีปลีอันทีอยู่หามูเตลินราลบอยปลีอันเลียมติน CNA อินันซิมจุดินอันกานากิเลียมมาตัวตัวราลช่างปอลจูไม่นิเลยลิเลนิเลยงานเนียชุนจุงขวาจูนิหนิสงไม่ซาอันอุรกางีอินกุลหลวนตุมอากางราลซีฟลามคอปีอันหลักนูหาคาลำอปันตูราลช่างท่าจางจะทุมช่องจูรักโบอินอันกับรีรวิหาคาแข่งไทยสีเลวินชุนจุงขอกียงอ่ะอันโจลตินไทยซีกะลีทองอินินรำเขลทองกลามีปุ่มสักหนีช่องอินรอลเอลวินดูพอร์นักอันตัวทูสกายรำเชนกะลีมิวอีกะลีทองอินะรำเขลทองกลามีปุ่มสักหนีช่องอินบางรานเต้นเจ้าวงอ่ะไทยดิ่งอินรอลเอลวินดูพอร์นักอันตัวตินเมียมารำปุ่มในไงเจนตามยากุยเย็ดพีพีเอ็นเอ็มินจ้าอันสวาซีกันดุงเมนิเนียจะมีรำเขลทองกลาปอลจูทองอินิเปียกมีรอลเอลวินมีปีเปียกมีรอลลงกันไอดูตีมีทุลูทอนได้เต้นดูพอร์นักอันตัวซีดูพอร์นักกิเตลตูปอลจูรำเขลทองกลาปอลบางรานเต้นเจ้าวาวงะไทยนักรำเขลทองกลาปอลเจ้าวาวกิมเต้นงะไทยดิงเละดานทุนไอนักตีมีปฐุมอันดีละซีราลช่างอินเซเลนนักอันเปียกมีอ่ะรำเขลทองกลาปอลจูตุ้มตาในอินอันตานิยาจะเวมูเลปอมาปอลลงทุมสักซีอินดิกเลวนักรวงะตู้เวกินอันตัวนักซีจุยเลยอ่ะทองอินทุนไอตูปอลีโนทูไอมีเตลินนูมีอุมนักะปาร์เซลทอนรอนเมฆไข่เซียนนักพิดินรำเขลนูมีทองกลาปอลจูอพุนพุนินหาสันนักอันเปียกมีขันอันลุงกิมเลาทูอันตาลังจุดินรำเขลทองกลาปอลปาริไทยดันนักจูอันเดาเยดุพอนักตัวตูทองกลาปอลปาระเปโซมินเชมนักตัวไทยเลาดิ่งินเลอันดิลมีปอลตอเรลนักดิ่งเลรำกิบทองกลาเจ้าเฟลตูบูร์ปอลคลินอรังละมินเจ้าเลียสักดิ่งขันพีพีเอ็นเอ็มินอันดีละซีจัดปัญหาอันเชี่ยกอกเลาทูพีเอ็นเอลโอPNLA Central Committee ทุเรียนนากะซิมเฟียงนากจ้าสวะ NCA คัลกันหล่นเจ้าอีอดิกมีเรมได้นากชังอะกันกบดิงตินอันซิมทูปะอูอมิวตาลุมเมียวเยอพวยโชค PNLL PNLA ดินพุนินตัดมุ่นเนียอันเทโนตีมีทูจูอดิกเลาทูเลอเลมตัวมี NCA คัลกันหล่นนี้อดิกมีเรมได้นากชังทาร์เป่าเดาแข่งนากะ kan tel pe ding tin PNLOPNLA in cha.

0: ketchup. And now ketchup. Use a digit, be so chaotic. The egg out return. Maro leti sabrigo. Dinja niya so tada. Maro bianchi chabu hapu. And what can be? Doka can be sitting lonely in a wind and river. Maro midori. A jumper sit a jump. Yoga ka soji go mkhu khanambe. Mishuna nike nane. Ata tue pike yala. Naru bidhuri. Owe yuji. Midasu gopi. Nanjori gopiabi. Seriously. Diverse in nane jale. Didu kagwe PDF ka. Naru bidhuri. เดี๋ยวผมก็ยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปแค่ไหนนี่เรื่องพี่ดูเรื่องนะนารุปีก็มันมาเลยนารุเอ็ดด้วยหรือนารุเอ็ดมีอยู่หรือนารุเอ็ดโดนมาตัวไม่เองเอ็ดโดนมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงข้างจากไหมตอนนี้เรื่องอะไรกันนะ
1: Maru, dia mesti apa ini muzak. Maru baju HD cerita. Maru sisa jodoh setong hancur. Maru aman tak kau kaya. Maru baju lama macam tu. Macam apa?